0: สำคัญสำคัญที่ว่า
1: หิงลักเดียวหาหาปอกหิงยัง
2: ใครว่าหาลักสักเตือกบอกนักหานี่มันเป็นดิจังใครว่าหาจ้างยัง
0: ระวังเนอะหิงอย่าโดนลูก

แสงใดส่องประดับดาวเวหนดาวใดเด่นในอนทการคำศรัทธายามของชนวิกฤตมั่นยืนจวบรุ่งย่ำเรือฟ้าแรง

0: ู้สิวบัปปะกันจัดเหมือนสบายดีก
1: ็เอออย่างนั้นนะ
0: โอ้ได้ยินเขาว่าเชี่ยวตกถังเข้าฉานอีหยัง
1: จะว่าตกก็ตกเหมือนกันนะ
0: อันก็เชี่ยวลอยอะก่ะ
1: ลอยยังเซลมันเป็นทางเข้าสารเป่าเข้าสารมันมีสักเม็ดล่าตำล่าหัวไม่ได้เข้าห่มนะ
0: โอ้ก็เมื่อแต่งงานใหม่เซลยังว่าเมียเซลนี่เป็นคนประหยัดแควนเสาะสตางค์อีลูก
1: อืมมาเอากันหัวทีกันยังเซลว่านะกินข้าวอย่างแมวดมบะกองลูกสดออกมาคนปัดเท่าข้าวสองแอปแกงสองถ้วยกล้วยแถมวิงเป๊ปซี่แถมมะขวดบะอิ่มนะบะ
0: ปวดท้อง

0: ูดถึงเมียนี่เมียเซลนี่ถ้าอีกยังแควนน้อยก้าแต
1: ่ดีเหมือนใหม่อะกาเซลเอากันเหมือนใหม่ๆยังผ้าพับไว้เตี่ยวในตึงบ่ได้หันปะเตียวนี่จะดูมวยเพราะบ่ได้หันหน้าจอทีวีอะเซล
0: โอ้ยังอันเน
1: าะก็เมียข้าน่ะกะเขาเตี่ยวในไปตากหน้าจอทีวีว่ะเซลเช้านิ้วก่อนนะ
0: อัลโล

0: ซิลซิลเมียซิลนี่เรื่องอย่างอีถ้าจะบ่มีเนาะข้าหันไปที่ไหนนี่แต่งตัวตันสมัยลูก
1: ก็เพราะตันสมัยนั่นนะซิลข้าเข้าในกาดพอบ่ได้บ่เด้อข้าอ้ายเฮอเปิ้น
0: มันเป็นหยังอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: โอ้เปิ้นเล่ากันเต็มกาดท่านซิล
0: โอ้มันไปแย่งหยังในกาดอ่ะ
1: มันไปด่าแม่กาในกาดน่ะกะ
0: ด่าเปิ้นนี่หยังนั่น
1: โอ้มันไปซื้อผ้าอนามัยชนิดใส่ห่วงนั่นนะแม่กาเพิ่นก็อุตส่าห์แนะนำให้ใจแบบแถบกาวแถบเกิลข้าก็บ่เข้าใจเนาะแม่กามันก็บ่ฮู้ว่าเมียข้านี่บ่ห่มใส่เตียวไหนนะมันก็ใส่บัดจ้างปิ้นเอากาวขึ้นดังบนคิงว่า
0: โห
1: เชียวเฮ้ยถ้าเอาไปแจ่น้ำฝางว่ากาวจะล้านี่นะวันก็เพิ่งเข้าตอนนะเชียว
0: ปวดเท่าอันล้ำเหลือเชียว

0: เบื่อเซ็งไก่อยู่ไปก็ไล่บอยถ้าจะได้ละได้ขวางกันกําเนี่ย
1: เบื่อไปเซ็งอย่างนั้นหรือเซล
0: ก็กึดพอกับเซลอยู่ด้วยกันมาจะเป็น10ปีปลายล่ะข้างอีล่าคือข้าลู
1: กอีล่านั่นก็น้องมันน่ะบ่ใช่กะ
0: ก็น่ะว่าพิษกันตะว่ามปากห่อกันต่ําเดียวลูก
1: เรื่องมันเป็นจะได้เซล
0: คือมันอย่างอีเซลข้านี่สิวอีล่าน้อยเดียวบ่ได้แต่ว่านั่นนะเป็นโคดเป็นฟืนเป็นไฟใส่ข้าลูก
1: แล้วก็ไปนิดสิวกันที่ไหน
0: นิดสิวที่หน้าอกอีล่าอย่าง
1: โอ้ดีกะเมียเซียวแค่โคดบ่ได้อ่ะเป็นเมียข้าในหัวแตกแฮนตาซินใจบ่ตันนะเซียวเนอะ

0: น้องน้องให้ขอซื้อยาถ่ายสักกล่องเหรอ
1: โหไอ้ร้านนี้บ่ใช่ร้านขายยาเหรอเจ้า
0: ก็ฮั่นเหรอน้อง
1: นายเจ้าอันใดเจ้า
0: ฮะฮะกล่องกล่องสีแดงๆนั่นน่ะ
1: อ๋ออันนั้นบ่ใช่ยาถ่ายเหรอเจ้า
0: โหก็อันยังเนาะ
1: น้ำยาสระผมเหรอเจ้า
0: ฮึปอเนี่ยมอยบ่ต้องมาเถียงไอ้วันนั้นไอ้ก็เคยซื้อไปกินแล้วนะ
1: โหไอ้เป็นจะได้พ่องเจ้า
0: ปวดโซ่ลงดีสนาด

อนนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วขอกราบเรียนเชิญคุณนายอัมพรเป่าเทียนดับไฟตัดเค้กฉลองวันเกิดด้วยขอเชิญครับผม

0: เนี่ยอาลีแต่ว่าพี่ไปงานวันเกิดคุณนายอัมพรที่โรงแรมนะม่วนม่วนพี่อย่างมาให้จัดอย่างเปิ้นสกรรมเหรอ
1: ก็เฮาก็จัดได้เหรอพี่น้อยเปิ้นจัดได้เฮาก็จัดได้นะกะจะไปเดือดร้อนมันหยัง
2: โอ้จะไปเฮียนเปิ้นเปิ้นรวยแล้วเปิ้นจะจัดอย่างใดก็ได้ตัวเก้านี่ก็ขายกล้วยทอดขนแขนปอหินจะไปเฮียนเปิ้นจะไปเนี่ย
0: โอ้ลุงโมมาดูเขาหยังเฮาจัดเฮาบ่ได้เอาเงินลุงโมมาจัดหรออันนี้มันเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบ่เกี่ยวจะไปปาก

0: บอกปอไปเอามาแถมวันหูกพี่น้อยจะไปใจมันเกิดพี่น้อยให้ย่างกินเต็มที่ตามสบายหมู่เฮา
1: ขอให้เจ้าภาพจงเจริญอ
2: ีกน้อยอีกน้อย
3: ร้องไม่ได้
2: เบาเบาคงมันเดือดน้ำเร็วเงินไปเดียวที่บ้านเมืองถูกหาคนเดียวกัน
3: ได้เงิน
0: จะไปปากปู่โม่เฮาห้องบ้านเฮาเฮาไม่ได้ไปห้องบ้านปู่โม่รู้
2: รู้จะรับก็รับบ่ได้อะ

0: เจ้าขอยืมสตางค์ลุงโม่สัก500หรอ
1: จะเอาไปเนี่ยอย่างแค่กลาง500
0: เจ้าไปเป็นทุนขายกล้วยทอดนะลุง
1: แล้วทุนขายกล้วยทอดเก่าของมึงมีไง
0: เฮาไปซื้อเหล้าฉลองวันเกิดตะวาเซียงเป็นหยังล่ะ
1: เนี่ยลุงสอนบ่ฟังหาว่าบ่ใจเรื่องของคนเฒ่าเงินบ่มีแล้วก็มาถามยืมของคนเฒ่าบ่เก่า
0: เฮาผิดไปแล้วลุงกับนี่เฮาตึงมาจัดกันซ้ําแล้วนะฉลองวันเกิดนี่นะ
1: เนี่ยกรรมโบราณเพิ่นว่าหันจ้างขี้จะไปขี้ตัวจ้างตัวบ่ฮู้ตัวขายกล้วยทอดขนแข็งบ่หินเอออีน้อยกล้วยทอด

0: หลานเฮ้ยหลานจะไปเล่นกังก้องนะโอ้ยนอนรถนักจะตายนะมาเล่นกับอุ้ยเพช
1: ไม่อยากเล่นหรอกตาอยากฟังนิทานตาเล่านิทานให้ฟังได้ไหม
0: ได้ชี้มันต้องวัดใบพริบกันหน่อย
1: ใบพริบอะไรตา
0: ก็ตอบปัญหาอะไรเอ่ยกันนะกะตาอุ้ยนอกอะไรเอ่ยก่อนเขาจะนอนต้องทำอย่างก่อน
1: ก่อนนอนก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันก่อนสิตา
0: บาดถูกก่อนนอนต้องนั่งก่อนชี้ถ้ามันนั่งแล้วจะนอนได้หรือ

0: ที่สุดในโลก
1: ง่ายจริงๆป่าชลวานจะได้รับปัญหาหน่อมแนม
0: ไม่ถูกผิด
1: โอ้ผิดจะได้นั่นมันเป็นป่าหยังอ่ะ
0: ก็ปราจีนบุรีสีตา
1: ไอ้ยะอันขอแก้ตัวแข็งข้องถามมาเลย
0: ป่าอะไรน่ากลัวที่สุดตา
1: ง่ายมากป่าฉลามแม่นก่อ
0: ผิดป่าระเบิดสีตา
1: อ๋ออันนี้มันเล่นของตายรู้ไงจะเป็นควันบึ้งๆนะมึงเนอะ

0: ันต่อไปตาอุ้ยแถมเมื่อตะกี้นี้ป้าระเบิดแม่งก็ต่อไปอันจะถามว่าปลาอะไรยาวที่สุด
1: ก็ปลาไหลสิตา
0: บางแม่งปลาที่ยาวที่สุดต้องปานาติปาตาเวระมณีติคาพระทังชมาธิยามิ
1: เอ๊ตานี่ก็ยวนเป็นเหมือนกันนะ
0: บาจ่ายยวนคนเมืองพันเปอร์เซ็นต์เลยล่ะ
1: หลานถามนะปลาอะไรที่ร้องเพลงได
0: ้ปะมันจะไปมีอย่างไรเกิดมาปอจะดีตายกูบ่ได้ยินป่าห้องเพลงชะกำเตื่อ
1: มีสิตาปานามายังไงที่ร้องเพลงว่าโถเอ้ยโถเอ้ยโถเอ้ยคุณตานมเน
0: ้มอ๋อไอ้นี่มันมาเล่นอย่างอีลูเนตเต้ป่ะฮึแต่เดี๋ยวกูบ่ฮื้อตังชื่อขนมแล้วเนอะ

0: ไปนี่ก็จะเป็นการเล่านิทานกันใช่ไหมเนอะ
1: มีเรื่องอะไรตาม
0: ีสองเรื่องเรื่องแรกเรื่องข้าวเปลือก
1: ข้าวเปลือกไม่เอาได้ดูทีวีแล้ว
0: โอ้อันก็เอาเรื่องข้าวเปลี่ยนอ๋อม่วนอย่าข้าวเปลือกก่อนเนอะ
1: เล่าเลยตา
0: ไม่ได้เจอแล้วต้องมีข้อแม่ก่อนจะเล่านิทานต้องไปตักน้ำฮือตาอาบเชียก่อนสองคู่
1: ไปไม่ได้หรอกตาเดี๋ยวตำรวจก็จับตานะ
0: จะมาจับเรื่องหยังข้อหาหยัง
1: ตาไม่รู้หรือว่ากฎหมายเขาห้ามใช้แรงงานเด็กนะตา
0: ป้าปึงว่าเล่นกับแมวแมวปอกตาเล่นกับหมาหมาเลียปากเล่นกับฉากฉากโกกหัวอันนี้มันเหลือชาโคกกว่ารุ่นแน่แก่บ่ไปกูจะไปตาคนเดียวก็ได้มางอไผ่ชักคน

0: ผมมาว่างอ่ะมาเจอได้อยู่บ่ได้ลูก
1: ก็ขี้แง่ยังฮั่นน่ะ
0: ก็ยืนหายใจอยู่เนี่ยบ่ฮั่นกะ
1: หู้ยังอีล่ำเหลือมาคอตายอย่าบะ
0: เออฮักกว่าหายใจบ่ออก
1: อีก็ไปกินแย่ตายอย่าไป
0: มันบ่ลำกะ
1: ยังอีก็ไปจ้างเปิ้นมาฆ่าต่อเก่าคิงอย่าบะ
0: เออถ้าเปิ้นยับได้นะโดนข้อหานักเหลือคนฆ่าก่อนเด้อ
1: เออเอ้ยบ่ฮั่นอาจารย์ลุงลา

0: ก็ฮือมาจันไปพอพุ่นละรู
1: ้เออมันไปที่ไหนนอนแจ้เน่าแจ้ตายพุ่นกะล่างฮันเหรออ
0: ๋อมาจันมาปันตายลุกลุกไปห้องงัวห้องรถ
2: ห้องอันยังหันถึงวันปกไก่ละ
0: โอ้ไอ้นี่ก็มันไปกินทัวเพิ่นน่ะ
2: ก็ของมันมักอ่ะ
0: เออมาห้าปักมาจันลุงลัง

0: 人物我敢得，我敢吧，哦，哎，救命！
1: มานั่งให้อย่างนี้ป้าแสง
0: ก่อนหน้ากายน้อยกุ๊กงกกักงักนักกะเนี่ยกันมาอยู่บ้านยัง
1: เฮ้าปันวันรถนักโฮอย่าป้าแสงมันเป็นจะได
0: ้มันหูกำเหลือบาจันลูกอีแม่ก่อนใจยะยังกว่าบ้านยะ

0: สวัสดีครับคุณลุง
1: สวัสดีครับคุณไต่ไก
0: ่ดีใจไหมครับลุงที่ได้มาออกรายการในวันนี
1: ้ดีใจบ่ดีใจเมื่อคืนลุงไม่ได้หลับไม่ได้นอนในสักงีบ
0: อ้าวทำไมล่ะลุง
1: ก็จะหลับเนื้อก็กลัวบ่ตันรถปายบ่พอก็ซ้ำบ่ลืมห่อบุหรี่ขี้โยอีก
0: นั่นเลยครับลุงคุณลุงครับตอนนี้คุณลุงกำลังออกทีวีอยู่นะครับลุงมีอะไรจะพูดฝากไปถึงทางบ้านบ้างไหม
1: เขาอู้ได้ก็นี่ครับ
0: ได้ครับลุง
1: แม่เมิงประเดี๋ยวนี้ป้อมาออกทีวีแล้วนะช่วยเก็บห่อบุหรี่ขี้โยดิป้อลืมไม่หัวกระไดคือกำเนอแล้วก็
0: อะไรเลยครับลุง
1: ลืมไปครับบ้านลุงยังมีทีวีเตื้อ

0: คุณลุงเป็นคนภาคเหนือโดยกำเนิดหรือเปล่าครับ
1: ครับลุงเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ไปใหญ่ที่จังหวัดน่านแต่งานที่จังหวัดแป้ไปแก่ที่จังหวัดเชียงรายครับ
0: ครับแล้วตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: ตอนนี้ลุงอายุ65ส่วนป้า56ครับ
0: อายุ65ดูท่าทางคุณลุงยังไม่แก่เลยเนาะ
1: โคบ่แก่ได้อย่างไรไอ้เหลือฟันโคก่อนถึงวันนี้ลุงป้าบ่กล้าเดินผ่านไปเที่ยวเลย
0: อ้าวทำไมเลยครับลุง
1: ก็ผ่านมาได้ผีก็ตักเศร้าว่าเมื่อใดจะมาสักทีผู้เฒ่าใจอ่อนเหงานี่

0: ริญในชีวิตของคุณลุงเคยฝันเอาไว้อยากจะได้อะไรมากที่สุดครับ
1: ลุงเคยฝันเอาไว้อยากจะได้แต่งงานกับนางสาวไทยครับ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นลุงหมายถึงว่าสิ่งของน่ะลุงอยากจะได้อะไร
1: อ๋อเป็นของใจนี่กะลุงก็ได้รถแมคโครสักคันเอาไว้รับจ้างเปิดพดดินรถดำเห็นทั้งสองคันเอาไว้ใส่ดินไปขาย
0: แล้วอะไรอีกครับลุง
1: โหขออะไรอีกอะนี่อันลุงขอรถ BM แหมสักคันเอาไว้ให้ป้าครับไปส่งข้อตอนให้ลุง
0: มีอะไรอีกไหมที่คุณลุงอยากจะได้อะ
1: โอ้ยพอแล้วเต้าอี้ก็จัดเก่งอกเก่งใจคุณไต่ไก่แล้วครับ
0: ท่านผู้ชมครับรายการฝันที่เป็นจริงเล็งเห็นความงกของคุณลุงทางรายการพวกเราจึงขอมอบจอบเสียมและปุ้งกี่ให้กับคุณลุงรับไปเลยครับลุง
1: ฮะไอ้ยังใดอ่ะขอรถแมคโครก็มาได้ขอบกขอรถดำซ้ำอะไรสะเปาะบ้านลุงมีปลาเลอะปลาเต๋อจะเอาไปยังหยังโอ้ยถ้าจะมาพิจงานเห็นแล้วก็หา
0: และสิ่งสุดท้ายที่ลุงขอมาคือรถ BM X1 คันรับไปเลยครับลุง
1: เออนั่นเตอะขอรถเก่ง BM ป้ายแดงรับมาได้รถถีบหน่อยหูอีบ่มาคือเสียก้ารถกูนี่ละเนาะเปิ้นว่าโลภมากลาภจังหายสมน้ำหน้าตัวเก่าเสือกฝันจนเกินความจริง

0: สวัสดีครับคุณเย็นฤดี
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมจะขอสัมภาษณ์คุณสักเล็กน้อยจะได้ไหมครับ
1: ว่าสะบึมมากค่ะ
0: ผมอยากจะทราบชื่อเล่นของคุณเย็นฤดีเนี่ยคุณมีชื่อเล่นว่าอะไรครับ
1: ชื่อเล่นเย็นนี่ค่ะ
0: คุณเย็นฤดีเป็นคนที่ไหนครับ
1: เกิดในกรุงเทพนี่แหละค่ะไม่ใช่บ้านนอกนะคะ
0: อ๋อเป็นคนกรุงเทพผมอยากจะทราบที่อยู่นะครับคุณกรุณาบอกที่อยู่ให้ละเอียดว่าคุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ถนนอะไรและซอยไหนครับ
1: บ้านเลขที่ DDT 71ถนนยังมาตอย
0: และซอยไหนนะครับ
1: ซอยหยวกค่ะ
0: คุณเยลุดีชอบทานผลไม้อะไรมากที่สุดครับ
1: อิปเปิลค่ะ
0: และอย่างเครื่องดื่มเย็นๆแล้วครับคุณเยลุดีชอบดื่มอะไรมากที่สุดครับ
1: เย็นเตาโฟค่ะ
0: และอย่างเพลงสากลนะครับคุณเยลุดีชอบฟังเพลงอะไรมาก
1: เพลงลาปอวิตันเดค่ะ
0: ส่วนเพลงไทยสากลล่ะครับคุณชอบฟังเพลงประเภทของใคร
1: ประเภทของสุนทราภรณ์ค่ะ
0: เพลงสุนทราภรณ์ที่คุณชอบคือเพลงอะไรครับ
1: เพลงฝนเดือน6ค่ะ

0: ใจอย่างวันทองผัวหนึ่งผัวเดียวก็ยังไม่พอมักหลายแต่หนอตัวหน้าอีน้องมักหลวงมักใหญ่แต่หน้าอีน้องเมียปีมีจู
1: น้อยแต่เนี่ยจะได้ดี
2: เอาแกนก็ปวดฟัด
0: ลูกเขา

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ทุกเวลานะครับเปิ้นก็มีช่วงของเปิ้นอยู่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวป๊อปจะพยายามจะอธิบายคือฟังกันไปนะครับอย่างในทํานองซอเพลงเงี้ยวนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็จะบางเตื้อบางทีเนี่ยเปิ้นจะเอาไว้ซอพวกปัดเคาะปัดภัยกาหรือว่าบรรยายความในใจของตัวละครกาหรือความเศร้าโศกเสียใจอย่างกาอย่างนะครับคุณผู้ฟังเพราะมันมีความเศร้าโศกหรือมันมีความจ้านะครับมีความอ่อนหวานหรือความนิ่มนวลอย่างต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะใส่ลงไปในนี้ได้นะครับในทำนองซอเพลงละไม้นะครับเนี่ยเพลงซอละไม้นี่จะเป็นหมูประเภทที่ดุเด็ดเผ็ดมันนะครับคุณผู้ฟังอย่างซอเกี้ยวสาวก็ดีหรือว่าซอที่เป็นใจในทางวิชาการต่างๆเหล่านี้นะครับคุณฟังฮะมันก็จะมีจ้องใจของมันเนาะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระที่พยายามที่จะแทรกแล้วก็ให้คุณฟังได้รับความรู้กันไปโดยครับผม

ก็ผ่านกันไปครับคุณผู้ฟังฮะสำหรับซอเรื่องวิญญาณแม่นะครับซอโดยป๊อปพระสันในทำนองซอตังล้านนาตะวันออกหรือว่าซอตองเมืองน่านนะครับดาดน่านระบำรับแรงนะครับผมตังเมืองน่านปุระนะครับถ้ามาซอตังเชียงใหม่เขาก็จะเป็นระบำน่านกายนะครับคุณผู้ฟังก็เอามาเข้าเสียงสล้อนะครับเนาะโดยป๊อปต้องขอขอบคุณพี่ทิพวรรณจันสวยนะครับที่อนุเคราะห์เสียงสล้อมาคือป๊อปประกอบนะครับประกอบเสียงซออันนี้นะครับซึ่งซอที่ป๊อปซอเนี่ยนะครับพูดฟังเป็นการเผยแพร่มาได้ทำขายแต่ประการใดเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็การที่จะไปยิบไปยืมดนตรีของเปิ้ลมาบางเรื่องบางทีถ้าว่าเขาไปทำขายหรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของเขาเป็นธุรกิจของเขาเนี่ยอาจจะถูกฟ้องร้องได้เนาะอันนี้ทำเพื่อเผยแพร่นะครับแล้วก็แจกจ่ายไปตามต่างวัดวาต่างๆซอเรื่องวิญญาณแม่นี้ป๊อปได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัน12เป็งนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นวันปล่อยผีปล่อยเพศก็ได้มีโอกาสได้นั่งโอ้กับตุ๊ดเจ้านะครับอยู่โต๊ะนึงนะครับก็นั่งโอ้กันเรื่องการกินกันตามไปหาผู้ที่ล่วงลับดับหายไปซึ่งเป็นตังญาติโกโหติกาของเฮาเนี่ยนะครับเนาะแล้วก็ตุ๊ดเจ้าเพิ่นก็บอกว่าสมัยบ่เดียวเนาะคนก็บ่ค่อยจะเข้ามาวัดป่าสักเท่าใดก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องการสว่างหากินนั่นแหละบางเที่ยวบางทีก็ไปอยู่ที่อื่นที่ไกลลูกหลานอย่างเงี้ยนะครับบางคนที่เข้าวัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนแก่ๆกันทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ป๊อปลองไปเขียนเป็นเพลงขึ้นมาเขียนเป็นซอขึ้นมาล้อเพื่อที่มาเปิดแล้วอาจจะมีนะครับคนเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามาฟังแล้วก็อาจจะหวนนึกถึงนะครับอดีตหรือว่าหัวนึกถึงประเพณีการกินการตานอย่างจังอี้ขึ้นมาอาจจะชักจูงคือคนรุ่นใหม่เข้ามาวัดแล้วก็มาทำบุญตักบาตรพ่องอุทิศส่วนกุศลไปหาพิตามาตาที่ล่วงลับไปแล้วหรือญาติมิตรแก้วสหายที่ล่วงลับไปแล้วหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรอย่างต่างๆอย่างนี้นะครับคุณผู้ฟังนะครับป๊อปก็เลยรับเอาข้อเสนอนี้มานะครับมานั่งเขียนเป็นเพลงซอขึ้นมาเป็นซอวิญญาณแม่นะครับจังใดก็ฝากไว้กับเมลักแฟนซอทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังในคลื่นนี้นะครับวิทยุล้านนา FM 97.5 MHz หรือว่าทาง www.cm77.com ครับป๊อปก็จะพยายามสรรหาเนื้อหาสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังครับผม

นะครับสำหรับผลงานเพลงนะครับผ่านกันไปเพลงที่จบลงไปแล้วน้องโตดารณีนะครับปัวนิสัยเสียนะครับกับทำนองส่อละไม้ก่อนหน้านั้นเป็นของไอ้แก้วลอดฟ้าครับคุณฟังฮะจวนสาวเป่าปีปัดท่อ จวนสาวมาเป่าปีเพราะว่าถ้าจวนสาวมาเป็นจังซอนี่จะเปิงกว่าเอาไปเป่าปีเนาะเขาไม่ยิงไปเป่าปีนี่มันแบบเปิงตา นะครับแต่เอาไปดิซึงกาหรือว่าไว้เป็นจังฟ้อนเป็นจังซอเนี่ยนะครับก็ยังเปิงอยู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของซอสตริงนะครับเนาะกับรายการสมวนจนฟังครับผมตั้งวิทยุล้านนาช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงครับผมก็มีเพลงซอเก่าๆนะครับนำมาเปิดให้ฟังนะครับเก่าพ่องใหม่พ่องก็ผสมผสานศูนย์กันไปนะครับคุณผู้ฟังฮะศูนย์อะศูนย์อันแล้วแต่เนาะแล้วแต่ความม่วนนะฮะความม่วนนี่มันแบบปราณีไผ่ต่อผู้ใดทั้งสิ้นนะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ฟังก็จะเป็นคนที่ได้กำไรนั่นเองนะครับก็คงจะนะครับมาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการสมวนจนฟังแล้วละนะครับเดี๋ยวป๊อปทิ้งท้ายกันไว้สักเพลงสองเพลงกันละกันเนาะเดี๋ยวเขาไว้ปะกันในวันเสาร์หน้านะครับหรือว่าเสาร์ต่อๆไปช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงกับซ้อมม่วนจนฟังสำหรับวันเสาร์นี้ชั่วโมงนี้ป๊อปนำรายการซ้อมม่วนจนฟังจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับผมโชคดีมีความสุขเหมือนกันทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ

0: นี่ล่าเลยให้ลูก
1: เช้าม
0: าเดียวนี่นะป่อนี่อ่ะกะแม่น้องกะตายละไปเมื่อแล้วน้องได้ประมาณสัก 7-8 ปีแล้วอีป่อก็ถึงบ่เอาไผนะ
1: ถ้าว่าบ่เอาในป่อดี
0: มันบ่สิว่าบ่ดีบ่ดีหยังล่ะลูกอีป่อแต่ใครได้กะถ้าใครได้กันอีป่อแต่มันบ่จะใครได้ดีดูลูก
1: ก็น้องก็ยากการดึงวันน้อป่อน้องบ่เจ็บแค่บ่จะย่านน่ะหยังซะอันเน
0: า
1: ะ
0: บ่ใช่อีนี่นะคือว่าป่อนี่อ่ะเอามาช่วยยากเบียดยากการหาเงินหาท้องเฮาครอบครัวเฮาก็จะได้สมบูรณ์คุณทุกคนเดียวในอีป่อหมายตาแม่หญิงคนหนึ่งจัดดีจัดงามแล้วก็นิสัยดีด้วยเขาก็มีลูกติดอยู่คนหนึ่ง
1: บ่ใช่ป่อน้องกว่าแม่ใหม่นั่นอย่ามาค้ำน้อยแน่ป่อ

0: พ่อยาวตั้งแต่เลยเจ๊ก็
1: ป้อนี่ตึงเหงาเพราะว่าป้อได้หมายตาได้อู้กันไม่เตียวละตะกอนก็เป็นแฟนเก่าอีป้อเนี่ย
0: เอ๊ถ้าอีป้ออย่าเอาน้องกับบ่จิห้ามอีป้อเนาะ
1: โอ้ดีแล้วลูกนี่กะลูกป้อแต่เข้าใจป้อมาเดี๋ยวนี้นะ
0: เ
1: ป้อกะได้นัดกับเปิ้นไว้ว่าอย่าไปแอลหาเปิ้นไปแอลหาเปิ้นแต่จะได้เปิ้นเอาเราเพราะดูอยู่เตี้ยอยู่ที่ลูกเนี่ย
0: แล้วก็อีป้ออย่าปาน้องไปเลยอีว่าจะได
1: ้น้องแต่บ่ไปเตียวอยู่นี่ก่อนนะ
0: เจ้า
1: อีป้อนี่อย่าไปแอลคนเดียวบอกก่อนถ้าว่าจะได้นั่นอีป้อ

0: เดี๋ยวน้องไปส่งไอ้ปอนี่ที่ประตูบ้านกันนะ
1: เจ้า
0: เออ
1: ไอ
0: เอาละนะลูกนะน้องส่งปอทุกมือกันเลย
2: บอกไปนะคะเชิญมานะ

0: บ่ได้ละเจ้าแม่ยอมปอใหม่ได้จิได
1: ๋อีแม่ก็ได้ปอใหม่สักคนนี่หน่อยอีน้องอีแม่นี่ก็เฒ่าแก่แล้วลูกอีแม่ใครได้ฮะ
0: ว่าอย่าเฒ่าจิได๋น้องก็อย่าเอาก่อนอีแม่ก็น้องก็เป็นสาวมาละ
1: ลูกฟังเอาเตี้ยเฮ้อแม่เอาก่อนแม่มันเฒ่าแก่แล้ว
0: บ่ได้บ่ได้น้องอย่าเอาก่อนน้องติดไว้ห่าคนเราบ่ได้
1: อี
0: แม่เอาไหลแม่ฮู้ก่อนน้องแล้วน้องก็ให้ฮู้พ้องก็อย่าเอาจิได
1: ้บ่ได้
0: บ่น้อยน้องเอาก่อน
1: อีแม่ขอลูกเนี่ยฟังเอาเถียงแม่เอาก่อนแม่มันเฒ่าแล้วอีแม่ป้าบ่ไม่อันคนนึงชื่อว่าปูเนกปูเนก
0: ไอ้ปูเนกนะเขาว่ากี่ดีนะปูหากี่ตับนั่น
1: บ่แท้มันเป็นแฟนเขาอีแม่ไปว่า
0: ใครไปฮู้มันเกิดว่ามันได้มามันงมน้องดูน้องเอาอย่าก่อนเด้อ
1: บ่ได
0: ้บ่
2: อินโดเมเตอร์นารินลูกยาบ่มีปัญญาเลี้ยงตัวลูกน้อย
0: แกมันหยังน้องก็ซอกเอากะคนเลี้ยง

0: าจะได้น้อยเพื่อให้แม่เอาเหตุการณ์นั้นลงหน้า
1: เออตามใจให้แม่นี่ก็เอาไปเตอะให้แม่อยู่บ่ได้ก็เอาเลย
0: บ่จ้าให้บ่เจ็บว่าอยู่บ่ได้หน่อยแม่บ่เจ็บว่าจ้างตีเหมือนกันนั้นลูก
1: ไปพี่โหพี่อีแม่กะยะหยังบ่ฮู้คันหยังบ่ฮู
0: ้ครอบครัวเฮากระตุกกระจนน่ะให้แม่ให้นั้นลูกน้อ
1: เอาก็เอาแต่อัน
0: เออ
1: มันย่ําก่อนปูเนกปูเนกนี่
0: เออเปิ้นก็ดีไหนนั่ง
1: ไปพี่โหมันบ่ได้หันหน้าหันตาซักเตี้ย
0: ไผมาน
1: ั่นให้ไผในแม่หมาว่าหยังได้แม่หมาเฮาว่าหยังได้แม
2: ่
1: ฮะ
2: เจ้าหมา
1: เออไผนะ
0: เสือกินแม
1: ่เสือกิน
0: อ้ายเสือกิน
1: มาหันหยังนี่แม่หมามันตัวนั้นมาหันหยังบ่ละหันหมาเหมือนกันก็
0: อ
1: ้
0: าว
2: บ้านแม่เฒ่าปานนี้แม่พ่อครับ
0: เจ้าขึ้นบนให้เจ้าไผนะพี่กะ
2: พี่จะล้านแ
0: หน่อ๋อขึ้นมาบนให้เจ้า
1: อีแม่ก็เปิดประตูน่ะเปิดประตูแล้วเออนั่นกะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
2: ข้างประตู
0: ลูกวันนี้ป้านานลูก
2: วันนี้
0: เจ้าวันนี้
2: ใหญ่จะนั่นลูก
0: เต่ามันเป็น
2: ยัง
0: มันดาวมัน
1: มาเต่าจะเป็นยังเนาะ
2: มาเต่าอันนี้ลูกสาวแหละ
1: ไม่ยอมกันกับแมวเนี่ย
2: เจ้ามันหนังงามด้วยกัน
1: นั่นนั่นนั่น
2: แม่งาม
1: ล
2: ูกงาม
0: น้องหวาน
1: แหละแม่คือน้องเอาก่อน
0: เออจ้ามันจะมันเจ็บปวดตาบ่ใครดีแหละบ
2: ่ตาบ่ใครดี
0: ตาบ่ใครดี
2: ตาบ่สี
1: ตาบ่สี
2: อันนี้ลูกสาวกัน
0: ลูกสาวเจ้างามเหมือนแม่ก็เจ้า
2: เจ้าอีคือมาเดียวนี่นะกินข้าวแล้งแล้วก็ถึงฝั่งม้าเลย
0: ฝั่งม้าแหละ
2: กีฬาปะกะเข็
0: ง
2: ปอก
0: ที่จ
2: ะลูกนะ
0: นั
2: ่นน้องปีกับไข่ได้น้องเป็นเนี้ยมันก็มาเดียวนี่อยู่วันทั้งวันนี่มันลำบาก
0: กันน่ะน้อง
1: กันเนี่ยสิงตอทองมันก็นะ
2: โอ้ไปฟังว่ามันเตี้ยลูก
1: ไข่ไปหูเอาแล้วมาต้องนี้ผ่องจ้ะ

0: ว่าล้อไปเจอว่างาม
1: อีน้องปราณีซ้ำเป็นแม่ใหม่อย่าบอกพี่อ้ายมีลูกคนเดียว
0: พี่ก็มีคนเดียวเหมือนกันนั่นน่ะ
2: ดีจะป่อมันบ่ดีจะป่อ
1: นมาถึงวันบ่ได้แลเหลวมีลูกคน
2: เดีย
1: ว
2: โ
1: ดนว่าพี่อ้ายมาบ้านยายเข้าไปบ่
0: ว่าแม่มันกะงามลูกมันกะงาม
1: มัวมันยาวนั่นแหละ
2: น้องหวานแล้วไอ้แม่
0: แต่โดนแหน่

0: ก็ลำ
1: ดูก้าบอกแย่การ โม
0: ่สหาที่งามนะจนปอบ่ได้ทุกวันทุกใจปออย่าตายแต่นี่นะมาเดียวนี่นะปีเนี่ยตกลงกับลูกกับเตาเรียบร้อยแล้วสิมานี่นะตกลงลูกในปีนั้นมันใครได้แม่
1: อ๋อการเหมือนกันนี่ก็อีน้องก็ใครได้ปอใหม
0: ่นั่นน่ะแต่กะลูก
2: เจ้าใครได้แต่ใครได้ยังอันนี้ก่อน
0: นั่นน่ะตะไหนปอถึงหยังเออหยังหมดน่ะปอถึงเลี้ยงหมดอ่ะถึงแม่ถึงลูกอันนี้นะเพราะว่าจะอีถ้าว่าหากว่า

0: าะ
1: ไปดีกับเจ้าเป้เจ้าพ่อแม่นี
0: ่หน้าดีหักแต่น้อง
2: เป้ยาวมาไปไหนนะลูกสาว
0: จ้าถ้าว่าน้องโอเคตกลงเฮาบุกคนตะปอห่างบ่ไม้เหมือนกันน้องเป้ยได้กลับรับเอาลูกมา
2: เฮาบ่เป็นหยังเจ้ากลับมาไว้แล้วจะเป็นหยัง
0: น้องอันน้องก็อยู่บ้านนี่รอกันนะ
2: เ
0: ดี๋ยวมันจะเด้อจะดึนเน
2: า
0: ะ
2: เจ้าไปได้ปิ
0: ดูมันอยู่ห่างคนเดียว
2: มันจะ3 6แล้วไผจะติดดูลูกนะ
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: เจ้า
1: แม่เดวนี่นะแม่จะคุ้มฟัง
0: เจ้า
1: พ่อไม่ตัวเนี่ยอย่าเอาอันลูกมันมาอยู่ตัวเฮาตัวเยอะว่าจะได้จำมันหน่อ
2: เจ้าอยู่ตัวเฮาก็ดีไก่แม่ดุจ่วยน้องล่างถ้วยล่างจอดอย่างก้าวถูบ้านดีล่ะนั่นเนาะน้องก็สบายไปเน
1: า
2: ะ
1: ตัวก็ยังบ่ได้หญ้าตัว
2: นั่นเนาะน้องบ่จิหญ้าแม่เฮามันหญ้าก็เลี้ยงหยังยังน้องยังหญ้าของมัน
1: เออ
3: มาเฮา
1: เจ้าเออขึ้นมาบ่ให้พี
2: ่มาแล้วก้
4: าสาวน้อง
2: ตายแล้ว
1: นี่ก็ลูกสาว
5: โอ้ลูกสาวล่ะ
4: เออบ่ดีจ้ะ
1: บ่ดีจ้าน
4: ี่อันเยยยี่รี่น้องนี่เป็นน้องกันล่ะ
5: นี่เป็นน้องเจ้า
1: จ้าเออนั่งๆๆ
4: นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งตากันนั่งนี่น้องนั่งตัวให้ลูกอีปอยอย่านั่งตัวแม่
1: เออนั่งตัวลูกพ่อปอยนั่งแล้วมานั่งใกล้แม่
2: ตัวตัวอย่ามาใจแล้วปีนี้มาให้น้องอย่าเก็บไป
5: คว้ากระปี้กระหนังเสื้อผ้าปอกับปีอันกะ
2: อย่ามามาน้อยมาใจ
1: แล้ว
2: พูด
1: ไป
2: ว่าจะมีเนาะจุนแต่ดิ
4: ตุกแต่ว่ามันตกเงินเน
1: า
4: ะ
1: เจ้า
4: น้ำใจบ่ตกน้ำใจก็ตกแต่ว่ามันยังว่าน่ะมันตกติว่าบ่มีเมียมีแม่
1: เ
4: มื่อ
1: ม
4: าได้
1: เหมือนกันน่ะจ้าก็ตกบ่มีลูกบ่มีผัวลูกมีเจ้า
5: แค่ละ
4: ดีละลูกเนี่ย
1: เนี่ย
4: เป็นแบบมา
1: เนี่ยดีละช่วยน้องล่าง
4: ไ
1: ว
4: ้แต่ละ
1: มาเป็นหยังบ่เป็นหยังแม่บ่ว่าหยังเลย
5: ดีละ
4: ปอกันยากกันลูกสาว
1: นี่ค่ะ
5: นะคะ
1: หักกะหักดีๆก็ปออย่าไปบีบ
4: แ
1: บบ
4: บีบแ
1: พงเนี่ยปอมึงหนาวแล้วโอ๊ยมันตันอย่างกันแต่ปอ
5: เ
1: ออ
4: เนา
1: ะเออมันตะหักความยันใจกันน่ะ
5: ตั้งเรือไปนอน
1: ที่กัน
5: เน
1: า
5: ะ
1: มาห้องเฮาพุ่นน่ะลงไปเก็บหัวหลกเก็บหัว
5: แล้วปั่นหัวไปได้เก็บนี่ไผสักเดือนหรอก
4: เข้าในห้องนะลูกเด้อ
1: เข้าในห้องแล้วล่ะเนาะ
4: ปิดประตูแน่ๆนะ
1: โอ้ยเข้าไปไหนลูก

0: องกำเบือง
1: เออแต่นะพี
0: ่ปีหน้าปีในถ้าว่าเงินเฮาเสียงเฮาอย่าขายกำเบืองซื้อข้ามามุง
1: ซื้อข้ามามุงบ่เข้าท่าจ้ะดิ

0: ี่น้อง
1: ว่าจะได้ปี่มันนี่กระเดิกแล้วนี
0: ่กันนั่นเนาะอันนี้นะปี่ของอูนี่ครับเน
1: า
0: ะ
1: ตามนะปี
0: ่เพราะว่าอีเนาะเขานอนไปอูกันไปเนาะคือมันลับไปอีนะบ่ได้เนี่ยปี่ให้เอาลูกเอาเต้ามาฝากมาฝังไว้ดิเฮาเอากันเลี้ยวเนี่ยบ่เป็นหยังเน
1: า
0: ะ
1: บ่เป็นหยังปี่เฮาก็แก่แล้วว่าทั้งคนทั้งแก่แล้ว
0: สิฮักฮักปานี้น่ะ
1: เจ้า
0: บ่จะว่าฮักมานี่มาเดียวนะฮักตะเมินตะเมินแต่ว่ามันติดอยู่ที่หัวน้องหัวนี่กระทั่งหัวน้องตายนั่นเน
1: า
0: ะ
1: น้องกระทั่งเฮาเมียปี่ตาย
0: เนาะมาเดียวนี่มันตาย
1: เดี๋ยวมันก็ตาย
0: แล้วเนาะ
1: เจ้า
0: ปี่ก็จะไปทําการทํางานมาเดียวนี่นั่นกับเพื่อนไว
1: ้เจ้า
0: ปี่ไปทํางานที่เชียงใหม
1: ่อ๋อยังบ่ไปแล้วได้ว่า
0: บ่ใช่เพราะว่าไปได้สักเดือนปิ่นก็จะกลับมาเอาเงินเอาทองมา
1: เจ้าเจ้าน
0: ะจะได้นั่นปิ่นก็อย่าฝากฝังลูกไว้เพราะว่าละมันคนเดียวบ่ได้เลยถึงเอามาฝากวันนี้ไว้
1: ก็เป็นหยังปี่ลูกปี่ก็เหมือนลูกน้องไงลูกน้องก็เหมือนลูกปี่
0: เนาะปี่ว่าเฮาพักนอนกันสักคนอิดอ่อนใจ
1: จะ
0: ยังบีบแข้งบีบขาเน
1: า
0: ะ
1: ปี่นอนก่อนเลย
0: ปี่นอนขาน้องก็ได้ก้าเน
1: า
0: ะ
1: นอนก็ได้ปี
0: ่โอ้ย
1: นอนก็ได้อ่ะใกล้ใกล้ขันแล้วนะน
0: ี
1: ่ใกล้ขันแล้วลูกลูกลูก
0: เจ้า
1: ใกล้ขันเจ้าโอ้ยลุงอูซิบ
0: ตายละ
1: เนี่ยยังบ่เรียบเลยได้ร้อนยังมาป้าสิเข้านอน
0: ข้าง
1: ก
0: ัน
1: ขนาดแน่นอนลูกเข้ากันไหนนายนาย
0: นอนตื่นเลย
1: เฮ้ยตื่นเลยไปนายนอกมาเลยบ่ผ่านลูกเข้ากันลูก
0: โอ้ยยังมาสีอีดนะแม่งค่ะ
1: โอ้เต็มที่ในการตะคืนตะเต็มที่ตัว
2: ไอ้ย
0: าย
2: นึงเข้าเลยเด้อ
0: โอ้ย
2: มาอย่าแปลงฟันก่อนเด้อน้องอย่าไปอันคือแป้งพอเฮ็ดนึ่งก่อนคือมันเกยตีมื้อนึงให้เข้าเฮาไก่แม
1: ่
2: น้องนึ่งมาเหมือนล่ะ
0: จ้ะ
1: พี่ป้อเพิ่นอย่าไปทํางานลูกเจ้าๆลูก
2: เอ้ยป้อไปทํางานเอ๊ะ
1: เจ้าเห็นล่ะลูกลาเต้าเพิ่นไหนน่ะ
2: ป้ออย่าไปทํางานนี่ป้อ
0: ก็อีป้อบ่ได้อู้ลูกสักคําเนาะพอดีป้อนัดกับเพื่อนไว้ว่าจะไปทํางานที่เชียงใหม
1: ่จ้ามาเตยน้
2: อง
1: คือ
2: ป้อป้อไปเหมือนกันล่ะ
0: ก็เดือนนี้ป้อก็กลับครั้งเนี่ยป้อจะเอาเงินน้อง
2: ได้ได้อย่างป้อน้องสิเป็นหยังน้องอย่าพออ้ายปล่อยสิเป็นหยังใหญ่น้องก็เหมือน
0: นี่เพิ่นดี
2: น่าดีจ้ะน้อง
0: นี่ตายนี่
2: ดีตายนี
0: ่แม่นี่ก็ดี
2: พ่อแม่น้องนี่นั่นน่ะนั่นน่ะ
0: แต่นะ
1: บ่ต้องเดือดร้อน
0: จะได้กับลูก
2: แม่น้องก็ดีแย่สบายใจได้บ่ต้องหยัง
3: ซื้ออันอันนี้บ่ฮู้น้องจิมนะ
0: หยังล่ะลูก
2: กะละแม่กะปิไปเชียงใหม่กะละแม่
3: บ่ใจกะละอันยังบ่ใจบ่ใจจะอ่านค่ะบ่ใจ
2: ใจกะละแม่กะละเชียงใหม
0: ่เออหยังก็ได้เด้อ
2: ก็ได
0: ้อ่าน
2: กันสุดใหม่ๆมาฝากของคนสุดเน
0: า
2: ะ
0: ฝากลูกฝากเต้าจิมนะ
2: เป็นหยังเนาะแม่เน
1: า
2: ะต่าง
1: เนา
2: ะแม่เนาะ
1: ไป
2: ต่างนะลูก
1: ดีเด้อกระเป๋าป้อเนาะ
2: เนาะ
1: ลืมไปกระเป๋าป้อนะลูกไป

0: เอาเด้อลูกเด้อจะได้อายุกับแม่นะพ่ออย่าไปก่อนนะพ่ออย่า
1: ไปก่อนลูกวันนี้ค่ะ
2: บอกไปนอนนะไม่ควรไม่นอนมากกอดตั้งคนหลบหัวคนกับกอดตั้งหลบหัว
1: สบายใจเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
1: สบายใจผู้หาเท่าเมียบ้านเมียไปทำงานผู้รักสบายโหดมาเดียวนี้เขาทุกต่างแม่

0: ันเจ้าปล่อยน้องไปทำงานเนี่ยมาเดี๋ยวนี่นะไอ้แม่เดี๋ยวให้น้องเนี่ยจ่วยกันซักผ้าซักผ่อนอีน้องนันลินเนี่ยเปิ้นหญ้ามาเมินแล้วไอ้แม่อยากให้น้องเนี่ยทำงานแทนนันลินผ่องว่าจะได้ลูก
1: ก็ดีกันเน
0: า
1: ะแม่เนาะอันนี
2: ้พ่อว่าจี้บ่ดีกันแม่จ่วยกันนี่นะ
0: โอ้บ่จ่วยอ่ะ
1: จ่วยน้องหญ้าเมินละปีกำลังมาอยู่ใหม่ไปจ่วยจะได้
0: เออน้องกับหญ้าคนเดียวก่อน
1: หญ้าคนเดียวกับตัวเป็ดปี้มันรอน้องจะได้เนาะ
2: น้องไหวเอาดีดีกว่าแยกกันให้น้องนี
1: ่ไอ้ตัวนี้พาหน่อยแต่แม่เอาเลยแม่เอาเลยแม่เอามันเลยแม่
0: ช่วยกัน
1: แม่มันหลายตัวนั่นแหละไอ้ดารินมันหญ้ามาแล้วตัวหญ้าเนาะแม่เอาเลยแม่เอาเลยแม่เอาเลยเอาเลยแม่เอาตายเลยแม
0: ่ตัวเนี่ยเป็นคนหญ้าเวียกหญ้างานทั้งแม่ดารินเนี่ยมันหญ้ามาใหม่แล้ว
1: มันหญ้าเปิ้นแล้วตัวมาอยู่ตึ๊ดวันเนาะ
0: ยังตู้บ่ได้ฟังแม่ใจหญ้าบ่ก็แม่ว่า
1: โอ้โหแม่แม่แม่ว่าบ่มีเฮาแม่ไปนะ
0: ตีใจดังตีแม่นี่ทำงานกันมากแม่กะแม่ว่ามันจะได้นะ
3: อย่าเลยแม่ลงขวานะ
0: เฮ้ยแม่ใจเลยเนาะแม่แม่ขัน
1: นะในบุญดีเนาะนี่แม่ว่ามันดีจะบ่มันดีที่ไหนเลย
0: นี่ข้าเถียงเป็นบังเก้าเถียงเป็นบ่ได้น่ะบ่เถียงแม่จะได
2: ้น้องนาดินยังบ่หญ้าได้นะ
0: นี่มันหญ้ามาเมินแล้วก็ต้องลูกหญ้ากะลูกมาอยู่ใหม่อ่ะต้องตอบแทนบุญคุณอย่างเข้าป่าของแม่
1: ตาเขารู้สึกมาตอนบ้านสองทางป่อมันมาอยู่ตอนบ้านกับไปทำงานมันคือแม่ที่บ้านก็คือก็
2: โหแล้วก็ป่อพี่ก็ทำงานเอาเงินมาให้แม่
1: จะไปมาเสียง

0: ่องอยู่ตัวอีป่อนี่น้องบ่เคยหยากะเลย
1: มาอยู่นี
0: ่มาอยู่ตัวแม่นี
1: ่
0: น้องนี่หยาก
1: ะทำงานไก่น้องจะมาทำการทำงาน

0: นิดอย่างน้อยจะไปให้ไม่มีน้ำใจแม่บ่ชอบนะ
1: แม่วันนี้น้องขอพักสักวันนะแม่น้อง
0: สบาย
1: น้องเป็นใคร
0: บอกแก๊กบอกเคลียร์อะไรแม่อยู่เนี่ยกี่ใดได้เหี้ยพื้นเหี้ยพื้นนิดเดี๋ยวแฟนน้องไม่เอาจะป้าเขาใส่นะ
2: งานได้เตะตากระนักหนามีน้ำโมน้ำใจ
0: น้ำใจ

0: ปี่บ่แจ้เฮาจะสอนนี่ปี่นะบ่าวบ้านเดียวอ่ะอีปี่ไปอู้เขาแย่หยังอู้บ่าวบ้านเดียวหายแล้วเตียวไปซ่วม
1: โหน้องจันทาไปว่าหยังๆอัน
2: ให้บ่เหมือนมึงอ่ะลอกเครื่องแห่การฮ้อนขึ้นฮ้อนล่องสักวันมึงจะหูสึก
0: เออแม่บ่ต้องมาว่าคือเจ้าคนอย่างเจ้านี่นะถ้าจะฮ้อนนะจะฮ้อนคือไปถึงดวงดาว
2: เออแม่บ่ตายแม่จะท่าพอ

0: จันท้าไปไหนมาปอดึกดึงกึ่งคืน
1: ไปพัตคารมาจ้าแม่
0: จันท้าเอ้ยพอปีมือของเตอะปนบ่เคยไปไหนเลยมาค่ำมาคืน
1: โอ้แม่จ๋าแม่บ่ต้องหนูไปเปรียบกับอีปี้อ่ะอีปี้เพราะเป็นสาวโบราณแต่จันท่านี่สาวดุ้นไฮเทคจ้ะแม
0: ่ลูกหนอลูกซอนยังมาฟัง

0: โอ้น้องจะทาเก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าน้องจะไปที่ไหน
1: ไปกรุงเทพจ้ะพี
0: ่แม่แม่น้องจะทาจะไปกรุงเทพจะไปต้วยไผ่บ่ฮู้
2: จันทาจะไปกรุงเทพจะไปต้วยไผ่จะไปแง่หยัง
0: จันทาเฮ้ยพี่บ่าบ่ทาไปอ่ะพี่เป็นห่วง
1: เออเขาจะไปแห่ย่างนี่พี่บ่ทามาเป็นห่วงเฮาอ่ะเฮาก็ใหญ่แล้วเฮาบ่ใจหัวบนล้านมื้อนี้พี่
2: จังมันจังมันบ่ผันไปจังมันจันทาเอ้ยถ้าพ่อมึงบัดตายมึงจะเจ็บบ่ฮู้จะเจ็บอย่างใดลูกเหลือกำนี่ฮึ

0: ตายแล้วไอ้จันท้ามึงเอาไผ่มาโดยนั่นผมแดงปันลุงนวดอย่างก้างฮา
1: แฟนเปิ้นบ่อย่าแม่ทอมดิดอิทมามาสเตอร
2: ์กู๊ดมอร์นิ่งมาสเตอร์
0: ช่างเวทโลกตัวเก่าล้ำปั่นไปกรุงเทพตัวก็ไปกรุงเทพปั่นเอาผัวฝรั่งตัวก็เอาผัวฝรั่งหน้าอย่างแปะเมยไอ้อย่างปั่นเอาทรายพกเสตองแห้งไปบ่ถึงลวงดาวเลยเฮ้ยใครตายเป็นลม

้อยกว่าปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าปอกก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมงคุ้นก็เลยเป็นเรื่องของ